มาทั้งเราก็จะรีวิวมามาดูเลยซาบิดูอังเอาบิดูปุสปารานิกินายต้มคอนเซลดาโรมีไม่ตีนเสียงบ้าต้มบ้าทั้งจำเสียงบ้าเช่นนี้คุดอลตัมจรีแม่ปุ่นตามินเสีย

อากาศวันนี้อินฟาลเฮาจิกโลบิเดซีตองอันตองอันบ้ามณิปุรีมาตามิเซยเซงอมุมาทังมาทังโอยนาคดอลเกฮันบดลคจัยบ้ามาตามิเซยเซคุนดราควัมจิบันกิคอนเซลดาดานาบีนาวเรนเซเรงบ้ามาตามิเชยนีคดอลตัมเซรีเมียมปุเนตามินเซ

0: สิทธิ์ข้ามเมื่อกี้ยาหรือเปล่า
1: ก็แต่จริงละผู้อ่างอบเสียคิดอะไรกี่ถ้าจะมาเบียน้องชูใกล้ๆหนูเลยนี่ให้ได้เนี่ยลาโอดานาซาวารอบินุโกคุยเลยพัดเลยระกะลากี่ลาโอใกล้หนูส่งหนูเลยดิชูลาโอไล่หนูเลยสิ
2: อีเจไปเลยระรอยดา
1: พาเรพาเรอะดูไว้ละกันแน่ไล่โหรโก
2: ฮะเจไอ้ลากะ
0: กูงางตะนะกะตุติเนข้างหน้าตะบิตายตะปองปองอะนะมีนะหังอะดิสัตคุมบะละอะมะสินะมารอละมะมะคอซิเมเมลาบะคุมตะคุมโอมาดิลูฮงอะมะตุงดะอินโคละเลยดะนะยำนงายนะเลดิซัตเวมันทุกหนุ่มชีดนะช่างนะเซ็ตมินเดอร์ด้วยนะไอ้กีบีดีโอกีสาร์สิตาพูจาระรวยนะไฮเบนมีเลยทีนะต้องโตบ่โอ้ไล่ดนะมาสิลฟูกันสิกูเลยก็ไล่ใช่ไหม
1: ซาซากีลฟูสิยองเจอร์เอถ้าจะมาบินไปดิสิซาทางจริงกีลฟูนี่เอาบุญนี่ยาเรนิซากาดีทาวิโรวารอบิยาดิโกซาซาดะคาราซมิเยเจเร
0: กายเดดามาตังมาตังกิมาเต็งตองนูไฮดูลาพูยังปามิบรา
1: ไอซปามิซาไอคุยโกซานะเนเฮนะปามิมากิดิลาพูโลลากามังกลกอจินากากังโคมะตอระดิเนอัสไฮดิมะคายาเรดาซามบิยานังดิลาพูปามโดเ
2: จไอ้งอนเดกิดีไอ้คุยมาเนี่ยเห็นนะป้าบี
1: ซาไอ้คุยถ้าจะมาบินเนี่ยปูเราบีอาศัยบ่มาเลยรักปนปูเราบีดีมาดิ้งข้ายามนัทวีดนะมาดิ้งข้างอบุดีเนี่ยมาดิ้งยามป้ามีซาดีมาดิ้งข้าให้นะบีบรอ
0: ไอ้บ่โอ้นานวายยูนิเวอร์ซิตี้เด็ดตั้มนี่เด็ดยามป้ามันเนี่ยเขาจีดีซาดเลยมะโคกิมารูมาเสียนะของเราต้องเลี้ยงกันพอสุดท้ายลงเดี๋ยวถึงซาคิดเลย
1: อัศซาร์กิชิดีคุดงทีบะไฮดูนี่ดิซาร์มาตั้งดิอัมซาดเรออฟฟิศกิว่าอัมตั้งจะหงเกซาร์นะฮะดักส้มดับพันบีดิชิบูอาส้มดับทับอัมจินบีบร
0: อฮ่อยถ้าตัวผู้ช่วยยาดเรมีติ้งชั่มกุ้งบะอะดูนั่น
1: โอ้ไอซาร์ดักไอหนุ่มตั้งก็ไฮหงเก
0: กะรี
1: คุยนุปาดูนิ่งทั่วคงดับมาเชี่ยกิดลากันนี่ฮันมินาเรซีนะไฮดีเ
0: อ
1: ฮอกจิยอบูยอรมะนี
2: ่โอ้เจ้ไอซูเลฮอดูรออ
1: ือฮึทีนี้จากกะจารกะฮันดุยนี่ฮายลัมบีนี่ยานินะซาย
0: านิดะไอซูเฮโดพิซิโอกะดง
1: ซานินทอกงกิมาเจเซพะกะจานิงาไอไอเบเซปะปะจามะออมปิรกะนิมาฮอซูไลเรมาบุกซูอะมัตตะไกเดมาตังซาบดะซากิซูพูเจรกิ
0: ยาเรนิดะไอ้เที่ยวอยู่เลยช่วยได้ซุ่มขามไปยาเรนิดะ
1: ห่อยห่อย
0: สิได้ขามันกี่ตัว
1: ห่อยห่อยยาเรนิซ่าไก่เทียนนักเกลกิลัมบีสิได้จังแล้วก็อีซี่กี่ดุคานอดอมไล่เลยถ้าจะมาเบียใช่งาสายดวงมันตลกทุกีซาร์ไล่จะหูระเก
0: ห่อยงาสายยันถูกปะบุกเลตัวยังเพรสไซส์เว้ยหาน่ะเอวน่ะปิรักปะดุดีมะปุ่งแกผาดับดุนไอ้สิลาโรยน่ะตอรมบะเนเมเลน่ะกันน่ะหะระปะดิลาตาปิชกิกะรีดนะกะมายน่ะปอคายรีคงเดสเปียร์ตะยาซุมติยาวดีออฟฟิศติจางไหนกะบ
2: ฮุยกะเ
0: จโอตาดิตาบอะ
2: ดุมตาเ
0: จไอ้ดิอีรู้จักว่าดิสิงจังดันนักองไล่คุลตัวเราไปนิ่งเลยแต่ก็ว่างางดีตัวนะยารีปงไว้ขันบ
2: ่มามังสิตาพัมบะซูเฮกยาดบ่มันิงสิตาพัมบะซิซูไอ้คนเดียมนุ่งหายใจดบ่หายใจ
0: ไอออฟฟิศกี่เห็นน้ำหายตัวคนนึงเดีย
2: วโอ้สวัสดีกันอีกหายนะก็จะหายบ้างน
0: ะซับออร์ดิเนตสตาฟอ่ะมันนะมาสานะขังจะกระดมอังปันทุกเดือน
2: กันอีกคำบิวไอคุณท่าจะเอาระดิแต่ก็อุดพันธุ์ปะทวิลอนสูอุจจาระมะเกีย
0: ยานักเก็บว่าพันบุเหตุของตัวปะอามะขกิอันิงบดยาพันธุ์ทุกเดนะ
2: อะดูเอร์กันนะคงจะสิ่งปันทุงโยบุพาวะไอ้ว่ามตังงจะรอย
0: ไอ้ออฟฟิศกิเห็นเนี่ยมาฆ่าท้าไปสตาร์บัมนะกระดมบัตทวิลอนอุดพันธุ์ถอยหายไปแล้วไอ้ขังนี
2: ่สารการิคัมบิโรไอ้เลยจะหัวระเกีย ร์

0: นอนไว้ไทยนะไทยนะดีนั่งนะหายไปสิไอ้ยังยากขี้บ่มาชีดียาหรอไทยนะขี้บ่มาพุ่มดูรักขังเลยเฮนสุปูร์ฮึนูปีกิทำไว้เลชิลกิมาพุ่มก้าวชิงกิฮิเดนก็นานะขังเนี่ย
1: ซาร์ไอ้สายสกิชาตรนี่ประมาณปันที่กูยังเงาเจ้ซาร์น่ะดิเตอร์เซอร์นี่ガリシヤラディアムタカンビウバ
0: パントンパミヨウドラバスワリシナブロシンクラバディアイガリシェスウェイタナカンバディ
1: サーワリディアイギフォンナンバルシンキバヌミタギロイクラバディ
0: ナッテワリロイキバナッテマドアノウバパントゥマホウ
1: サーパントゥアマディハウランバヤワリギマサキアマタレイ
0: アイギディレイキアイナガオバドノミクディギマパンクディギゴチャチャタナナングティキ팡먹고우디레이키
1: 팡다바나부파레아와아나기사이텐나라핫라바아이나가나기마팡다수기닝다바다기아이미롯오이키
0: 이바네기호크라바토독친기와리신구디멍란기토독로헥타깝토오드로
1: 사호지키아노바푼시다와칸타나농아이나힘디로
0: 흠 SD 시오이나칸바시나아노바푼시에마호로비칸바디얌란네아이나무칸키다바ที่คิดว่าดีนัก
1: สาร ไอ้เสียงน่ะหายใจรีบสิไอ้ไอ้มีรถโอ้ยคิ
0: ดมีรถ
1: อีมาอ่ะมาดีไอ้กิตังดังบ่ปุ่นเสียมาเสียมนำขวดน่ะบัดไอ้กะนาก็สุเป่าเผานักคิดเ
0: ด้อ ป่าวเผานักคิดระก็เฮาสิโอ้ยบ่ปุ่นเสียสินะกรรมบ่ปุ่นเสียกะนาก็กรรมน่ะกะได้ดะป่าวเผานะระก็เฮาสิปุ่นเสียสิโอ้ย
1: สาร ไอ้สารน่ะ MPSC ไปค่ะไม่ปักปะกิป่าวตาบัดไอ้ยังหาเอาคิดサーギコングンスリジャキアドボサーギコチンヤオブギデリデレキバマタムオイキ
0: カル
1: サーギハナレイバフォンナンバーシュアドムザキデパブンレイキダブギダインハネスタアイギタバクタナナブギインパンダヤムナトイナラキ
0: カル
1: ノミカラニレイバシュヤオキアドボサーギティンラバディアドボクナムキデ
0: オチュミネドブディMPSC परीक्षा थारम लगा आई दिल्ली दे सिविल सर्विसेज एग्जाम थाना नबा कोचिंग तो बचत के MPSC परीक्षा हाई दोक्त ना SDC पोस्ट फंगले अदुबु केस तौर पर देगी चाहिए ओहम लोगी मतुंग दा कोर ना इखो की फेवरेट ऑर्डर पी बदेगी आई ज्वाइन तो की बने
1: ओह
0: अदुबु आई ना कन्ना कोक शारिंग ऐ दा नंदी आम नुमाइर में कई
1: नुमाइबा सिलसरगी ยิ่งอิงคนปุ่มบรรลุนิยมทบลังระบมัตต์มาตั้มปุ่มบกิโอยนามานิปูได้ไรเด็กขันดุนลาคีบันไรแบบพะบดกิดายน์ฮาร์เนสต์ดีพาร์ตเมนต์สิดกลับมาจามโอยนับพังมาชีมังไห้ปุ่นสีหายไปสิ
0: ไรแบบพะบดกิไรแบบพะบดสิมาทั้งนุ่งไห้แบบแม่สิปีบจานิ
1: กะรี
0: ไปนุ่งไห้พนักติ๊กตะไก่ดันไรบ่อย
1: ไฮบิลูบดูบดีย่ำนั่นงอยใจซาร์ไล่เบลพังกันได้ไฮบิลูมาดีขังจัดเลย
0: ว้ายคุณดิว้ายคุณดิงี้กูชี้ทางมาม่าไงเดินนั่งอะดูไม่นักแก่ตรงเดียว
1: ไอ้สุมีโอ้ยบดีนะทำโอ้ยปาลีอะดูบุปุ่มนั่งมาขังบังงั้นบักีกูยอมเนี่ยยอมสิงครับบัน
0: ไอ้เนี่ยว้ารีบะจากรีบะชินดีสรุปจ้ามาจ้ามีเฮลังบัน
1: เอ๊ซาร์นะว้าบะอะดูมนะไฮบิลูบะปุ่มชินะการีมนะบดีขันดูนะสอกจระกัน
0: กรณ์นั่นสิไอ้นั่นนั่งนั่นเฮ้ยไอ้ว่ามาเกะน้าไหนนะวิดีโอไอ้นอพิสิตจอยน์ตัวกลางตัวนี้มิตรกี้นี่นี่ชูบุนมิตรนั่งนะจงอามรุงกี้พีกี้อิลเลกลักปะโดนี่สิ่งนี้เป็นนะ
1: ชาร์ชูปัดปันมาจูบีพุริลิปิกี
0: ้โอ้นั่งชูยามกุ๊บในเย็นบีร
1: ีเฮ้ยเย็นจี
0: แม่ก็การีเดียวปะนั่งพิมจ่าโดยามนุ่งสิ
1: เด็กยาร์จะคลาดิขังดิสัตว์ระดิไอ้นั่นออฟฟิศกาบดายาวเกดายไอ้นั่นสุยามนันมุชี
0: โอ้มุชีว่าตาบันนี่ไงใจแกมุชีเลย
1: ใจให้เอาหุ่มมาปุ่งพาร์เ
0: ลยโอ้ยามนุชีว่ามาตั้งนี่เนี่ยมามิงดิ
1: สินทานุกเว
0: สินทานุมามิงดิพะเจนเนี่ยมาปาดิกะรีตาโอ้ยเ
1: รลเวสต์แอสซิสแตนต์เพอร์ซันเนลออฟฟิเซอร์โอ้ยดิ
0: โอ
1: ้ซิลเซอร์ดาโพสติ้งตาบัน
0: ตัวนี่ทอลบรา
1: ฮานาดิยามนะตัวนี่ทอลบันนัดเดียดะอะดูบุซิลเซอร์ดาตาบดะกิดิ